0: ของทางคดิงคดงที่บ่ถกดกนาไม่ใกล้มริมักตะกวยชินดุนะเลยบาปุญชีของจัดนี่มหูสากีโอยบาการัมบะมตัมดะทกกนีขังดะบามตัมอมตะเฮกตะทกลักปะยาบาคดงที่บ่ถกดกสิงทกลักปะมตัมดะอโศกอปันอาวาอนาตารบสิงดะมตอกรัมนาฟิร์สเอ็ดปีกะดะกีไฮบิสิกิมะตังไอคอยคดิงมักขังจินบะมะทอตายลากลิบะเซปเทมเบอร์กีตังตารานิทอยทางจะนุมิตกีคุงกังกีทอรมดาฟิร์สเอ็ดกีมารูโอยบะไฮบิสิกิมะตังดาด็อกเตอร์บังคิมจันทร์ทกจอมฟิร์สเอ็ดมาสเตอร์เทรนเนอร์อินเดียนเรดครอสโซไซตี้กะไอคอยกิมิฮุดเอ็มเอ็มสนายายกะอุณดุนวารีซาบะทัมจารีทอรมปุทกปีนองทอมบัมรามาม
1: าวซากีโอยบะคุดงทีบะสิงกีมะนุงดาหนักแต่ส่วนคุยกินเนปาลเดอฟลัสฟลัดสิ่งที่เราทุกตอนมีโอกาสมาเสียบกี่ป่าวส่วนคุยนัดตารีสมัยนั้นเขาสากีโอ้ยว่าคุณต้องที่ว่าสิ่งชาวกุมบะทุกป่ายูฮาฮาบกุมบะนัดจักรเลยบอกนิ่งใครว่าเลนสไลด์กุมบะทุกป่าเสมาสิ่งที่ดีไอ้คุยนะมาสิ่งที่เรสคิวต่อหรือว่ากลับมีโอ้ยสิ่งสิ่งใดไอ้คุยนะกระมบะมาขลุกีฟอร์เซตบีบีไ
2: ออาร์ทควิกนัดจักรเลนสไลด์มาทวิงขลุกสิอันนั้นแม้ว่าจะไอ้คุณดีฟาสเซตเดอร์นี่ direction ในโลกทุกจังเลยอันนั้นจะคุยจะฟาสเซตบีดูนี่ฟาสเซตเดอร์สิแม้ว่าจะอันนั้นไม่ยังพูดถูกอ่ะช่วงไม่ยังพูดถูกเรื่องโลบีเอสีโลทุบุตรคุยนะอันนั้นเรื่องมาสแล้วคนนั้นคุยนะคือจุดที่มีอันนี้คุณ sorting patient in healthcare ฮันน่าให้ try เอสนั่นก็คุยนะ apply ทุกสิ่งอันนั้น

0: นำทักตอริบาไอ้งามเงินนั่งนำทายไอ้ลอยนะข้างงามเงินนั่งมุตติหาย
1: มาดูนี่มาดูนี่ไอ้หน้าว่าบ้าชู้นั่งนั่งลอยนะข้างบ้าลอยนะข้างบังงามบ้าชินันนี่ดูบุลาบทบุตายนั่งบุนั่งบุปุ่นบ้าชมดีนังบุไอ้นังบุไอ้ยังมาปุ่นเลยรอย
0: โอ้ไอ้ขังเลยว่ารองมาไอ้ลอยนะขังเลยอาทิตย์ฉันได้สมลอยปตาระพระกุฏิม
1: ไอ้เกดิลอยตรีมาชินไอ้เกอาวบันีไอ้เกดิวาลีจัดขดบ้ามาชินไอ้เกของจัดกีจังเจลอยโอระกี
0: จังเจลอยโอระกีไอ้กิติมาสิดาลอยเลยมาฆ่าตันง่ายมุกได้เตรียมกับตั้ม
1: อินดูอินดู